มาตั้งมาตั้งไงเปรี้ยคนมาคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทชุกชีพยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงานคนทำไรนักคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรักเอี่ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาไอ้เบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัตว์มาบิ๊กรีโอเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัดชาคุปินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตไฟประจุดิ้งชะท้าวทำมาเมื่อไงร่างเอ้ตาเก๋เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลังจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลีสัตอาสัตอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปานเซ็กตาลีสับเฮียวฮับกูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตอนมามาตอนไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช็คไม่ยันมาในงงในคนทำไม่ละคนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอเลี้ยวเอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยโอเคก็ต้องบิ๊กลี